0: Обизул оли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоу.
2: Пути Кэрукуб йинг сай Сауди Арамко. นะที่ประเทศซาอุหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันนี่พุ่งสูงเร็วเลย
3: ครับเมื่อวานกระทรวงอวโดยอาจารย์เชนรองนายกและรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแล้วก็ทางฝั่งปทุมวันนะฮะซึ่งมีเหตุที่นักเรียนทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ไปก่อเหตุในสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สยามเลยมีการไล่ทงไล่แทงกันได้รับบาดเจ็บประชาชนก็แตกตื่นแล้วก็เขาก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะว่ามันบ้านเมืองก็ปล่อยปละละเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้มันยุติได้เสียทีเมื่อวานนี้ก็สรุปออกมาก็4ข้อนะ1ก็คือพูดง่ายๆว่าสั่งปิดทั้ง2ลงทั้ง2สถาบันเนี้ย90วัน
2: หยุดการเรียนการสอนหมด3เดือนแล้วก็ให้อุเทนเนี่ยให้ย้ายออกภายใน3เดือนด้วย
3: ครับแล้วก็ไปดำเนินการย้ายออกไปแล้วก็คืนพื้นที่ให้กับจุฬาเพราะว่าศาลก็ตัดสินจบไปแล้วสรุปก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเติมข้อ4ก็คือว่าของปทุมวันเนี่ยก็ต้องไปเตรียมการที่จะย้ายออกไปจากไอ้ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับคือกรณีอุเทนเนี่ยจริงๆเราพูดกันมาหลายครั้งนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรื่องไอ้มาตรการอะไรต่างๆนานาที่มันเคยพูดคุยกันเคยนึกถึงกันเนี่ยคือถ้าเกิดไล่เรียงนะผมสรุปแบบเร็วๆเนี่ยคือจุฬาให้อุเทนเช่าแล้วสัญญาเช่าเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ปี46ที่ผมพอจำได้เนี่ยมันเป็นห่วงเวลาที่ผมเรียนหนังสืออยู
3: ่
2: ช่วงนั้นมีประท้วงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นการเคลื่อนไหวอยู่ปรากฏจุฬาก็พยายามที่จะติดต่อราชวัสดุว่าให้หาที่ใหม่ให้กับทางอุเทนเขาก็ไปได้เรื่องแถวบางพลีสมุทรปราการตอนแรกก็เหมือนยอมนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการร้องว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ย้ายหลังจากนั้นเนี่ยจุฬาก็ร้องกลับด้วยเพราะว่าต้องเสียค่าชดเชยให้ทางจุฬาเพราะว่ามันหมดสัญญาแล้วฮะไม่ย้ายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายปรากฏก็ยื้อกันมาเนี่ยจนปี65ถึงชั้นศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดบอกให้อุเทนย้ายภายใน90วันนะซึ่งในนี่ปี65นะนี่ผ่านมา4ปีแล้วศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ย้ายยังไม่ย้าย
3: เกินไป90เกิน90วันไ
2: ปแต่รอบนี้มาใหม่ผมก็ผมพูดตามตรงนะผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะทำได้ที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันทำมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยทำได้ถ้าทำได้ผมก็ชื่นชมนะชื่นชมคุณยัชนันว่าสามารถจัดการได้เพราะประเด็นเรื่องนี้คืออุเทนก็เหมือนค่อนคอร์ดอะโอ้ยจุฬาจะเอาที่อุเทนไปแล้วไปให้เขาเช่าจะคิดค่าเช่าแพงๆอะไรอย่างน
3: ี
2: ้จุฬาก็สวนกลับบอกว่าไม่ที่ให้คุณย้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างตึกใหม่ให้นิสิตจุฬาเนี่ยแหละก็เคยเป็นสถานศึกษาเหมือนกันเพราะอันนี้มันที่เรา
3: ครับ
2: ขณะที่ฝากอุเทนก็บอกว่าปทุมวันเนี่ยทำไมผมย้ายอยู่ฝั่งเดียว ก็ที่คุณเชนบอกเดี๋ยวปทุมวันก็ต้องย้ายด้วย
3: ใช
2: ่
3: ก็เห็นมีในนี้ด้วยว่าให้ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดทำแผนความพร้อมในพื้นที่ระยะยาวเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเป็นระบบและไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาก็ใช้ภาษาให้มันดูนั่นแต่จริงๆก็เวลาพูดตรงๆก็คือว่าไปเตรียมย้ายหาที่แล้วก็ดูเดี๋ยวจัดงบประมงงบประมาณไปย้ายออกไปจากตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นของเทคพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมีการ

0: มันก็จะเป็นเรื่องที่สังคมจะกดดันว่าโอ้โหจะจับมันแยกๆกันไปไหมมันตีกันตลอดใช่ไหมฮะมันก็อ้าวโอเคเขาต้องย้ายอยู่แล้วนี่งั้นรีบย้ายเลยแต่ว่าพอกระแสเรื่องการตีกันเนี่ยมันลดลงชาวบ้านหันไปสนใจเรื่องอื่นต่ออุเทนเขาก็จะมีม็อบรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาก็จะมาเรียกร้องเขานี่ก็เอาประเด็นเรื่องว่าเขาควรมีสิทธิ์อยู่ที่นี
1: ่
0: แล้วเขาจะคัดค้านถ้าจุฬาต้องการจะเอาตรงเนี้ยซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักและผูกพันมากเอาไปทำการค้าก็จะชูประเด็นซึ่งสังคมก็จะมีความรู้สึกว่าจุฬาก็จะมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่นะเที่ยวไล่ลือคนนู้นคนนี้เขาแล้วก็เอาไปทำเรื่องเชิงพาณิชย์กัน
1: ตรง
0: อุเทนก็จะจุดเนี้ยมาเคลื่อนกัน
1: ครับถ้ามุมนี้ของจุฬาเนี่ยจะโดนเยอะมากตรงสัมย่านแถวสัมย่าน
0: ครับ
1: ตรงนั้นเนี่ยโหโดนไล่ที่ที่ที่สร้างเนี่ยฮะสัมย่านมิตรทาวน์เนี่ยไอ้ร้านอาหารอะไรที่ผมเคยกินสมัยเรียนเนี่ยหายหมดแล้ว
0: ครับ
1: ร้านบะหมี่หมูแดง
0: โจ๊กสามย่าน
1: โจ๊กอะไรเนี่ย
0: ใช
1: ่หรือแม้กระทั่งร้านในตำนานเนี่ยจีฉ่อยจีฉ่อยก็ต้องย้ายแต่ก็ย้ายไปอยู่ด้านไหนคือถ้ามองมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่นะเพราะก็ยังเปิดทางให้เช่าได้อยู่นะแต่แค่ต้องย้ายไปด้านไหนแต่ถ้าในมุมของอ้าวมันก็คนเขาอยู่กันมาหลักหลายสิบปีอย่างเนี้ยจะมาย้ายแบบนี้นี่คือเห็นแก่เงินหรือเปล่ามันก็มองได้ก็มองได
0: ้ครับ
1: แต่คือไม่ว่าด้วยอุเทนจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอจะอ้างว่าโอเคมันจะเพื่อกำไรพอจุฬาเขาใช้วิธีการเขาก็บอกว่าเอ้าผมไม่ได้ไปทำพาณิชย์นะที่จะให้คุณออกเนี่ยแล้วก็ทำสถานศึกษาเหมือนกันเนี่ย
0: อ
1: ันนี้จะยังไงผมเห็นนะทางเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทนเนี่ยเขาก็เริ่มออกแคมเปญแล้วคัดค้านการย้ายอุเทนถวายนี่เนี่ยแล้วก็บอกที่ดินบ้านฉันมันมีราคานะคนทะเลาะกันควรย้ายออกไปหรือว่ามีกลุ่มทุนกำลังครอบงำเนี่ยเขาก็พยายามตีในประเด็นเหล่านี
0: ้ใช่ก็ล่าสุดการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ดูขึงขังมากก็สมัยคุณสุวรรณมาเป็นรัฐมนตรีอวนี่แหละ
1: ใช่
0: ตอนบอกเลยว่าต้องย้ายเตรียมงบประมาณอะไรต่างๆประสานที่จะต้องเอาเด็กไปเรียนไปอะไรต่างๆในที่ใหม่ราชพัฒน์วิเขตภาคตะวันออกอะไรเขาเนี่ยเขา
1: ตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรนั้นด้วยป่ะฮะไอ้ที่เด็กอุเทนโดนฆ่าไปฆ่าคนอื่นตายฆ่าครูตายแล้วก็ไปตรวจเช็คตรวจไปตรวจมามีบ้านที่เหมือนไว้รับน้อง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ทำทรมานกันตอนนั้นกระแสแรงมาก
0: ใช่ที่มีครูเป็นครูเสียคนหนึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับที่มีคุณครูเสียชีวิต
0: น่าใช่กระแสตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เรื่องการย้ายออกไปก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าพอกระแสมันลดลงไปเนี่ยก็เนี่ยสมาคมศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็จับมือกันเขาก็เริ่มรณรงค์กันทั้งเดินขบวนทั้งติดป้ายอะไรต่างๆกันไปพีรัฐบาลพอเจอม็อบเจออะไรเนี่ยแล้วก็มันจะไปแข็งขืนมากมันก็ใช่ไหมมันก็เสียมวลชนเรื่องไงเขาไม่ทราบนะมันก็เลยเงียบๆกันไปมันก็เลยไม่ได้ย้ายอยู่ดีก็ไม่ได้ย้ายก็แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วถึงขั้นมาทำการเรียนการสอนที่นี่หรือไม่มันก็น่าจะมีอยู่บ้างแต่น่าจะน้อยนะเพราะเด็กมันยังมารวมตัวกันอยู่ก็บางทีมันก็บอกบางที

มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทรัมป์บอกเลยนะฮะทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับกองกำลังกลางของสหรัฐเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของทางอิหร่านแล้วเนาะนะครับอิหร่านเขาบอกมาแบบนี้ทางสหรัฐก็ตอบโต้แล้วก็บอกว่าได้โจมตีเรือพิฆาตของกองที่อย่างนี้คือตอบโต้ประเด็นที่ว่าทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางได้โดยระบุว่าไม่มีเรือรบของกองทัพสหรัฐลำใดถูกโจมตีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โต้กันไปโต้กันมานะครับทั้งในสมรภูมิและในโซเชียลมีเดียอันนี้มาจาก NHK World นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คู่หนึ่งนะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับจาก BBC ครับ Oil hits $100 a barrel for first time since July after US and Houthi strike อันนี้คู่หนึ่งฮะสหรัฐกับฮูตีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปทะยานขึ้นไปเลย100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอ่ะร้อนแรงอีกคู่หนึ่งนะครับกลุ่มกบฏฮูตีนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้ายึดเมืองท่าโมคาของเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและรุกนะครับลงตามแนวชายฝั่งทะเลแดงสู่เกาะฮานิสซึ่งส่งผลให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับอัลมันเดบอ่ะอันนี้อีกฝั่งแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ทางฝั่งของฮอร์มูซนี่ก็ร้อนแรงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นออปชันที่2มันมี2ออปชันโน้ตที่น้ำมันจะออกมาได้เนี่ยบับอัลมันเดบก็ทำให้ฮูตีนั้นนะครับมีความสามารถในการครอบครองนะตรงจุดนี้มากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเดินเรือแล้วก็น้ำมันของโลกแล้วมันมีแค่2ช่องทางนะฮะ A เนี่ยก็เดือด B เนี่ยก็กำลังจะดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของฮูตีนะครับด้วยแหล่งข่าวฝ่ายทหารรัฐบาลของเยเมนระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบดังกล่าวได้จะเปิดทางให้อิหร่านนั้นมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามกับสหรัฐขึ้นมาทันทีและอาจจะกระทบเส้นทางการขนส่งน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะคนที่ได้รับผลกระทบมากอีกประเทศหนึ่งคือซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกพึ่งพาเส้นทางทะเลแดงมากขึ้นนะครับหลังจากสงครามเนี่ยทำให้ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจำกัดเนาะก็เลยต้องหันมาพึ่งทางเบบอัลมันเดบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สร้างความห่วงกังวลเป็นอย่างมากนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าราคาน้ำมันดิบที่เบรนท์นะครับพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 4% เลยนะฮะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วประมาณ 3,400 บาทเนี่ยนะครับจากความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียในเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนั้นก็คือมันขึ้นไปแล้วนะฮะที่สูงที่สุดที่บอกเกิน100เนี่ยนะครับ US ดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มดูคลี่คลายแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมา

0: แตะนะฮะเลยจุด100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ขอไปแตะอีกเรื่องหนึ่งคือก็มีคนไปถามทรัมป์นะว่าอ่ะยังไงจะยังไงนะครับจะจบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะทรัมป์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าคาดว่านะครับจะจบนะฮะหมายถึงสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะจบลงนะทันทีหลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเพราะว่าทรัมป์บอกโอ้ทุกอย่างมันใกล้จะจบละแล้วก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของอิหร่านนั้นถดถอยไปมากนะฮะพูดแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการสัญญาประชาคมด้วยนะคือทรัมป์เนี่ยประกาศกลางเวทีประชุมพรรครีพับลิกันในเท็กซัสนะครับบอกว่าสัญญาจะแจกเงินอเมริกันชาวอเมริกันทุกคนนะฮะคนละ 5,000 ดอลลาร์หากพรรคของตัวเองเนี่ยคว้าชัยทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภานะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนกรกฎาคมในเรื่องพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ท่ามกลางเสียงฮือฮาในที่ประชุมใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ดูจะสวนทางกับการทำโพลต่างๆนะที่คะแนนนิยมของทรัมป์นั้นร่วงลงมากๆนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ประมวลมาให้นะครับ
1: ค่ะนะคะลิซ่ามีเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการอีกครั้งนี้นะคะเรื่องของการแจกเงินคนละ 5,000 US ดอลลาร์ให้กับประชาชนสหรัฐทุกคนนะคะคือคราวนี้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะสร้างเสียงฮือฮาให้กับประชาชนนะคือทรัมป์เนี่ยเรียกเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐนี้เนี่ยว่าเป็นทรัมป์ดิวิเดนด์นะคะหรือเป็นเงินปันผลทรัมป์นั่นเองนะคะก็เหมือนกับเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับจ่ายเงินกับเป็นเสมือนกับบริษัทที่แจกเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเท่าโหวตให้เขาเนี่ยนะคะในฐานะที่ทุกคนเนี่ยลงทุนในการเลือกเขานี่แหละค่ะก็คือจะเป็นเงินปันผลของเขานะคะพร้อมระบุว่าเงินที่ชาวอเมริกันได้รับจากโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องนำไปใช้จ่ายภายในสหรัฐนะคะคราวนี้เนี่ย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือเท่ากับคนละประมาณ 160,000 บาทเลยทีเดียวเยอะมากๆใช่แต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนรายละเอียดว่ารัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาจ่ายอย่างไรใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะบางคนแกก็เริ่มออกมาถามว่านี่คือการติดสินบนหรือการถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยจ่ายเงินคือแจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินถ้าหากเลือกทรัมป์แบบนี้นะคะแต่นอกเหนือจากการเสนอแจกเงินแล้วเนี่ยค่ะทรัมป์เองเขาก็ยังใช้เวทีประชุมของพรรคเนี่ยเรียกร้องให้ชาวอเมริกันลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเขาก็มีการเตือนด้วยนะว่าหากส่งมอบอนาคตของสหรัฐเนี่ยให้พรรคเดโมแครตไปเนี่ยประเทศอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวนะคะก็เลยมีการช่วงนี้แหละก็มีการหาเสียงกันนะคะอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์เขาก็มีการประกาศบนเวทีนะขอให้ผู้สนับสนุนช่วยเปิดทางให้พรรคของเขาเนี่ยเดินหน้าเพื่อที่จะ finish the job let us finish the job ก็คือขอให้เราเนี่ยได้ทำงานให้เสร็จสิ้นไปนะคะก็เป็นหนึ่งในความข้อความสำคัญในการหาเสียงในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่โอ้พอทรัมป์พูดออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ไหนๆก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะวันนี้วันที่11กันยายนนะคะถ้าหากเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาและตอนตกเนี่ยเขามักจะเอาเดือนขึ้นก่อนแล้วค่อยเป็นวันเพราะฉะนั้นนี้คือวัน9/11นะคะวัน9/11หรือ11กันยายนของทุกปีนะคะทางสหรัฐอเมริกาคนทั่วโลกเนี่ยค่ะต่างก็จะร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดเหตุการณ์หนึ่งนะคะในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็คือ September 11 attacks นะคะที่เกิดขึ้นปี2001คราวนี้เนี่ยค่ะก็มีสถานที่สำคัญต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกนะคะแห่งหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ9/11นะคะ National September 11 Memorial and Museum ที่นิวยอร์กซิตี้นะคะซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฟลต World Trade Center นั่นเองนะคะจุดเกิดเหตุบรรยากาศในพิธีนะคะก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบมีการอ่านรายนามของผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทีละชื่อนะคะโดยสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยรวม ทั้งมีการสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยในเวลาที่เครื่องบินชนตึกแต่ละลำนะคะแล้วก็ในเวลาที่อาคารพังทลายลงมานะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่นครนิวยอร์กแล้วนะคะพิธีรำลึกยังจัดขึ้นในอีก2จุดสำคัญนะคะก็ได้แก่ที่อาคารเพนทากอนนะคะในรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็ที่ทุ่งสังหารใกล้เมืองที่ชื่อว่าแชงค์สวิลล์รัฐเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93นะคะตกลงสู่พื้นดินหลังจากผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเพื่อไม่ให้เครื่องบินเนี่ยพุ่งชนเป้าหมายสำคัญในกรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะทั้งนี้เนี่ยสำคัญของการรำลึกถึง 9/11 ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเคารพดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังรวมถึงการยกย่องบุคลากรด่านหน้า first responders นะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยต่างๆนะคะที่เสี่ยงชีวิตแล้วก็หลายคนที่ต้องเสียชีวิตในวันนั้นนะคะจากนี้เนี่ยก็ยังมีการรำลึกถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวจากควันแล้วก็สารเคมีพิษบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า ground zero นะคะจุดเกิดเหตุซึ่งก็ยังคงทยอยเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตมาจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาทีหลังนะสารเคมีต่างๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง UN เขาก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการระดมคือมีการสนับสนุนแล้วก็มีทุนออกมาเพื่อที่จะมาศึกษาดูเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของบุคคลเหล่านั้นจริงๆเพราะว่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดนสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะครับในเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับรับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะใครเป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอแน่นอนนะคะเราพบประจันอัจฉริสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่อง Data Center ภาระประชาชนค่ะอาจารย์คะ
1: คืออาจารย์จู่หัวมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคืออันนี้ตามคำเรียกร้องของผมนะครับว่าอยากจะฟังอาจารย์พูดคุยประเด็นเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะฮะร้อนแรงพอๆกับราคา iPhone เลยนะคุณลิซ่า
2: โอ้โหร้อนแรงดูเดือดมาก
1: เปิดตัวออกมานี่คุณต่อไปนี้เราจะได้เห็นโทรศัพท์ราคาเหยียบแสนนะฮะแบบพับได้ด้วยนะ iPhone พับได้ด้วยนะอ่ะซึ่งก็สอดคล้องพอดีเนาะกับเรื่องของ Data Center พอดีเลยเนาะเพราะมันเป็นอุปกรณ์เป็นแกดเจ็ตนะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับในหัวอัดของเราครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับไอโฟนสักเครื่องไหมฮะดูจะสมฐานะ
3: ดูโอดูโอดูโ
1: อพับได้นะพับได้ดูสม ดูสมฐานะนะฮะนะแพงมากนะอาจารย์เราจะใช้โทรศัพท์เป็นเหยียบแสนแล้วนะครับ
3: เป็นแสนแล้วโอ้
1: โห
3: แสนนี่แบบมันซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้สักสองคันได้มั้ง
1: เออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ปกติเนี่ยมีคนจะคิดบอกว่าเดี๋ยวพอรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวรอช้อนรุ่นเก่ารุ่นเก่าน่าจะถูกลงทีนี้ iPhone ปรับขึ้นทั้งแผงเลยฮะรุ่นเก่าก็ขึ้นฮะอาจารย
2: ์คือตอนแรกลิซ่าก็คนนึงแหละที่คิดแบบนั้นแหละค่ะว่าเดี๋ยวจะซื้อ17ก็ได้พอ18ออกมาโอ้โห
1: iPhone เขารู้ไงiPhone เขารู้ไงคือแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าความต้องการของดังด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่า iPhone เขารู้อันนี้เห็นอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่าการใช้แกดเจ็ตการใช้การเชื่อมต่อคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการบริโภคนะในส่วนของ data อ่ะอาจารย์ผมโยงเข้าเรื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แน่นอนพอคนใช้เยอะขึ้นแบบนี้